0: เลยครับครับ
1: Hotel 14, Victor Papapapa, City on 33, just after Washington, the black Honda Civic, unknown.
2: Perfect.